0: าตั้งยังมันไม่ตั้งไงปีเลยคุณไม่รักคุณอะไรหมดตรงนั้นทำไรบิดาสุขุสีเพียงชูริจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูเข็มตัวไปจะตายเอาดูสิ
1: เข็มยังมันงงเลยคุณทำไรนักคุณน้ำหมดแล้วทำไงวะ
0: คอมพิวเตอร์บิกรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮาร์โรนซาตูร์เอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โฮนิเอลเอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุกัสอาทิคอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รกเอี้ยก็ต้องบิกรีฮาเลมากอร์มาบิกรีกอร์เมย์แบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพีดุนสกีสังสัสตามาบิกรีเอี้ยไอร์อัพบานาวเนย์สุบิดาพินชาร์จูซีEnglish language kakcha kubin byabastha cha hoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ar bharpur do internet pani jodincha thau
1: ama mate lange dake
0: aw talno betal ma hider phir duka paiela ni jhuse aw ye phone number 015 45787 98 4 20 35 41 aw bhayo aw good very good very good